มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปเบียดตุกุชิพียงจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเช่เฮ้ยไม่งั้นมาเนี่ยงงเลยคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์สตาร์ทอฟเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chaku bin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma te lange dake au tal no betal mahider phir juka paiyelan jhuse aw ye phone number 0215547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good

0: ก็ได้ละ
1: เอ้ก็ที่สุดกี่ดอกแก่ล้อล้อมาดูสิ
2: ก็ต้องมาอย่าชิดกับอะไรนะปานีปานีซีซันซ่าชาตาลีอะไรซ่า
3: เช่การฟิล์มดายเลกันเนี่ยเรนเกตปอตินซ่า
2: เทเลนต์ใช่ไหมโอ้เทเลนต์อันนี้พวกเกตปอตินซ่าต่อเทเลนต์เฮ้ยรอบ

มาตอนมันมาตอนไหนเปลี่ยนเลยคนไม่รักคนอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทชกชีพยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกตต่อไปจะตอนยาวดูเสียเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนไหนคนทำไรนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กลีฮัลเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กลีเอียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kakcha ko bin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma ta ane take au talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good very good